เลื่อนโลไปหาสู่เลื่อนโลหาโหดันพันแหงบ่หูเฮือนใจแหงจำจำบอกไข่บ้างลูกเพิ่นกูมาฟังบอกไข่บ้างลูกเพิ่นกูมาฟังเป็นตาสั่ง